国药其没本事要到在一个八角要再来有个 private health insurance 第六在那老板老来不能顾及这 program 这老板都在那只要能我说了被杀的要一家后来我有给了就现在阿拉牛都好像 Victoria 到了宝宝政府的车就给自己写老板也被就几 billion dollars 这老板就后来 suburban rail loop projects我到我到 Chris Mins 我的好生的生了稍稍稍可以的在等了生末被生在了被这一封波呢我说的被生了能生了就到你在了够下就下封波了呢在你 Federal Infrastructure Funding 是我 Mr. Mins 都可以的你要去玩接到到这你要 fight 这了我就好了呢才没才没有我要一度脑子呢才一碰头了呢像 Tasmania กูต้องมองกองป้านอเลเบอร์นะลูกสังนอเท่าสู้มันนะกูจะอีตัวนอได้จะกินลำบีป้านอตัวนอนอที่เราตีเราไว้ตัวนอเสนเชอร์เทียกูอยู่จีเราทอดจีโตจะเกล้าหลงหมวยตัวนอรับป้านอเลเบอร์จะรู้ใจว่ามอเตอร์ลูตีนเต้าจันทร์ยานเนี่ยตอนสังเชียร์ตัวเต็งหนึ่งว่าใส่ในหมวกนอเวลาคนละชิ้นเนี่ยจะป้านอล็อแต่ฉันก็เคลียร์เตียนเลยจะเกล้าทั้งกับป้าหน่อเลยเบอร์เทียจะเกล้าว่าอีตัวหน่อตัวป้าหน่อนั่นจังตัวแต่ยัยจะเกสิจิเชียว่าอยู่ป้ากันมัวจีฟินอละจีตัวจะเกบอกลงเดลุสังหน่อกูต่อมัวอีตัวคือภายหนึ่งว่าภายจะหนึ่งรู้ใจมัวจังเทินมัวชวนดอมแบนเดบริสเบนอัตโตรเลยเดียต่อมัวอีตัวนั่งอยู่ดังเทียต่อโตรจะมาหายปล่อยยันจนถึงโกลด์โคสต์ตัวฉันเสียต่อเหลือดร.เรซาอาจิบหากเต่าหยวดดังอิทธิพลเนี่ยไปเจอเทียเต่าสัวเต่าก่อนเนอร์อีเจอยัดจนเนอร์ในรถตัวช้าว่าเขาเหลือในบริลีเฮดส์เจ้าหนุ่มติไปเจอรู้ไปเห็นดูเจเนทเลยเจ้าตั้งอารมณ์สิก็จิตซาตาใจแก่ยิ่งพังตัวนั่งเจ้าจะชี้ชงนะจะกูอยากอิทธิพลเจ้าเนอร์อันสเตเจอร์พาราเช่ว่าจะตัวฮาวสังควีนส์แลนด์เท่าหรอจากเรื่องเราคุยมาสักเสร็จแล้วเช็คยาเตียมิสปาลาเชน่าอยู่มอฟงจุดชัวร์เท่าไรจีด็อกเตอร์อาจิเทลีจึงก็จะมาหายปล้อเทียนเหนือแต่กุลิช่อเราก็เคลียเตียนในมาหายตรงปล้อเนาะแม้กระทั่งประธานโดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องมุ่งจ้องเนาะจึงเป็นจริงนะโมเชลาชิตาจึงจังดารุสุดชอตประธานสีจิ้งผิงเจตเลียเตเตอร์ตัวจ้องเนาะที่จะมาการว่าต้องมุ่งชัวร์แต่จะสุดชอตดารุสุดจ้วงเสียงที่เหลือต้องมองตรงฉลาดนะตลอดใจว่ามิสเตอร์ทรัมป์นะจะชูเนียนดาวต้นสีเวทคนนะต้องมองจากทรัมป์นะเราจะใช้อิหร่านว่าดาวว่าจะมองช่วยเหตุสิ่งสุดฮอมมุสนะก็เทียดาวว่าจะมองตั้งตรงเดียดเตะเตะเจ็คือเทียดว่าจะชิบเอาแต่ใช้ยามตั้งได้ชิดตรงเดียดเตะเตะละล้วนจะช่วยตัวชอลฟุชิว่าดาวมองจากเทียรานะที่ยังอีกจะเขาเลยจังจังเด็กจะเกี่ยวมองฉลาดชิตานะว่าไปจึงบอกดาวเดียจะยาอีลูตัวจริงนะจะใจลูว่าที่เลยมั่วฟุ่ยฉี่ยาว่าที่ส่งมือยาวก็ใช้อารานาปัวยาตีตะการลาชิคอสาวนะจะแก่จีเดพอเนี่ยเคลียวที่เลยยามว่าจะแก่ชลาชิตาจากไต้หวันแก่ลาลวดจะเทคโนโลยีจะจะแก่มุกชัวได้จะชัวตัวชอร์โรนะที่ออตอลกูมาแก่ว่าแก่จะเชื่อแต่ยาลาชิกะตาจะแก่ชิตาจงลาแก่พงยืจวกคอ

0: รอจ่ายรอจ่อไม่ต้องได้จ่อเต็มหนึ่งหน้าว่าเขาเลยจะเลยจะลาปานอะไรบ้างนะกูเขียนเต็มเลยจะเนี่ยพอส่งได้อีจ่อว่าเนี่ยรอฉันก็จะทักสินยันดาวต่อข่าวว่าจ่อจะอีกคนมิสเทียมิชเชลเบลก็จะตัวจ่อลูกชายฟังชงไฮเลอร์จะเป็นออสเตรเลียนะจังต้องให้เด็กก็จะทักสินยันดาวเวลาขอเตียวว่าจ่อเนี่ยป้องไก่เทียแต่เราอยู่จ่อใจกันทั้งป่าเสียต้นสิตัวหนอจีนยังเสียหน้าที่เคลียร์เตี้ยยังไม่คงเสียหลักสูตรเราจะเนี่ยเฉลี่ยทั้งจะไปบิลเลนดอลลาร์สตอนนี้เนี่ยพอส่งหนอว่าฟังดาวมายาจอแล้วนะจะเก็บปัจจุบัน NDS หรือยา National Disability Insurance Scheme หรือปัจจุบันปัจเจเนี่ยเตี้ย
1: A big part of our savings package will restore the NDIS to its original intent and secure its.
0: ยี่ฟังจังจังได้ไปจะเก็บสูตรเราเนี่ยเราไปจะเนี่ยพอส่งหนอจะย่อไปล็อกคอจะเก็บปัจจุบันจะนั่งปัจเจ NDSก็มอบหนังสือละสีเตาจะเลยจะหอบเพียวเตาสู้ตั้งจะเท่าสู้เทียก็มอบหนังสือสีเตาจั่วจะอย่าไปชัวชิตาเลนอแล้ววัตถุชงละชัวก็มอบหนังสือสีเตาเต้เก็บปัจจุบันนั้นได้ส่วนสีโมที่อยากเลยจะโปรแกรมเมดิเคียกูอยากจะเกิดสิทธิ์เชียนโยกังเกาแต่สิกูอยากจะเกิดขอวัชิญาละขอก็มอบหนังสือจั่วเตาเนียนเตาเชลเป้จะเช่าบิลเลนโดสตัวหนอนะกูเคลียเตียยังม่วนเตาจะเกิดสายว่าจะเอาละว่าจะในจะเนี่ยพอส่งส่งนอจะเลิกจีเนาะว่าว่าในตอนที่เดียว
1: Faced with a choice between resilience or reform, this budget demonstrates that our government and our country are capable of both.
0: ไปอยู่จุดเอาละสายเดี๋ยวเช้าไปอยู่ละว่าที่ร้องชื่อกับเป็นรู้ได้เห็นเนาะมอบบางส่วนสังทาวน์เราอยากได้มั้งเราอยากอยู่เอาละคอยันเลยได้จะเนี่ยพอช่วงนั้นที่เลยเคลียร์จะไปตัวจงฟื้นนะที่ไปรู้ได้เฉยนะรู้จักบังสือละว่าต่ออยากเขาเลยละหายนะไปยังตลอดเจ็ดสิบเชียละคอนดาวอยากวันยัวหังชีอยากอีจะสุดเกว่าอยู่ว่าจะมัวจะเกะชีจะเหนียวละจะเกะชีบ่ยงจะเก่งกว่าสุดแต่ชีอยากอีจะสุดเกว่าอยู่ละป้าเต้นหงอสุดแล้วนะละได้แต่ตั้งดาวจันดาวอยากนะเทียก็มอบังสละว่าดาวได้รู้เขาเลยดาวจานดาวอยากแต่ฉันน้อยจะละป้าจนดาวเผาหนึ่งส่วนสิจะอยากตามได้ดูเช่นเช่นนะไดบรากรอกชัตโตเอสเปซนิวส์เทียกูยาวิสัยวิมุตไทยมองชัตโตเอสเปซรีเดียวมองโปรแกรม

0: sbs.com.au/mong我要跟你们弄 SBS 梦，要在共同的去谈子和 Facebook 年年贴得去引导 SBS 梦的 Facebook。
1: 说是孩子，这个去的是趁我到莫子给尿先出来的，等下这些。因为我的梦到做了，得去莫做，得等来做，走路在的是呢，我得去没家贴，一万那种我做，走路是。做了白了哩，这里我做到一年，我说了，到去年到端子做了安保头话 RBA 了呀，我说了，你参加发生还，到末节开始是先在课堂吧，到了很闹天，但呢又到台顶该做几端子呢，在开末做，我见到了来又到了我的容器来顶该我是有什么闹顶该的菜鸟。等个我睇，等日我计啦要借，嚟呀！我啲用落去等个，我要到时要按到上到日正正嘅啦时，动手时我就 explain 趁早等个多咯，不要冇趁早啲事，得讲好咧就给把脚，不到啲就给把脚啦，得讲好，多人打钱就到对啦，我摸就等能时咯，好又摸平时啦，把等能落去就给要选择嚟到等日做事嚟噶。yem tia za met de ku ya itu nang nyaw no jong ma pon tia ku hlo full time ta li itu it de shi na yo ta mo cha che taxi tia na yo ta mo cha ja che right share to on no sure to thau chong do ka tele ku ta nya la pan che nang na de
2: one jobs not enough for their you know survival my car
1: to ha de i za ho le se ku sta nya ja la pa ka yo ta lu nang la ku lu che che shi ja to di za结果天里要到十年，只能一波白了，一波七的栏目杀一脚的。但是那结果到几段子，只能一波就叫到拉了。这天里要得要八七到过得起来，天里要得要我牛行做做能做多。阿妹到去要点点个招到几段了，主要一样的导演的梦想。我做莫得能在这车呢，这多天要到台顶个那几周得多长难路呢？我见到老顶个小了，能只做弄了了，下也也得呀。我到莫得门牛啊，吃苦短子就得能驾车，可知道你啊，就是那一路的一路天那的。
2: The other day, I just went to the airport to pick up my ride. Like, you know, been sitting there for nearly 4 hours. Didn't get anything.
1: You know, to lao gugu ta mo zhen le cha da lao tia mo da neng. Gugu ta mo da yu lao zha len de lao deng, de shi yin qi mo neng mo zai li. Zha da tao yi deng bai jiao le ya o deng shen zao zhou tao shen zao ne. Jie gu ti li da ga tao lao zhe ya qi mo neng zai gu lu che ge dao nie li.古英到时路是很多的古节能，但是古宝到的用来做，去到捏造叫喇叭有轮能的一路的一路事。但是那些 Miss 阿妹那天里达到了天一家之意，还得谁不要木拖一个把脚的路更好，乃是那带菜不烂。我要一路更好，我多能扎钱就到得要一路更好问题，就给把脚要去叫有带些长毛黑的了都包。天下一只给把脚不到，到第能作业，我拖到系统的就出来了。一给把脚 help line， 那天里八个第能完，摸着给作业到第日子呢，摸本事摸拖的给下拉得去，那都叫 financial counselor 了，第能我下拉得去包容作业子啊。我摸本事了，差才可以做第能做在天，落去到了点些，然后摸得出给的八来。Vicky staff 这个月一度能的路更好 National Debt Helpline 故海地莫得能总能到度那些大事那些要到时了的你了去到了能到日如段子叫某月的空我只要时只还要有做事有什么呢这天里我走了那么你这热叫了时太了样给我成精了那点
3: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also.
1: That's not a pain, though, no, no, then in Jungland, though, where young Kiatala and Chitaman saw Shikan go to the near she, a la tenge, or your doubt head, to the near or the gala your jay. There sits some lawyer, it just sits some chunk young chapler, what then in the who to talk, better get back to it. Chúng ta nên là biết cô tao nọ là nợ tên nên ở những chỉ chua một bằng sự yếu thể tao là tên nông gây xì credit card thế. Tên nên là những tao tí xe nợ cho ế thị ổ. Lại cô chẳng mua tên nông gây lọ tờ xó là tên nông gây chế ở yếu tao thể thế. Miss Staff thế là kia thế. Nhưng mua tên nên trong lòng đầu tổ nợ chỉ trả cho thế là mua cho chạy thó xí cho cái bá chỗ phần nên cho hardship.แต่อีลูกชายเนี่ยเลยอีจอตัวชาเครดิตพรีไวเดอร์เลยอีจอตัวชาเกี่ยนตัวทั้งสี่เนี่ยเดียว
3: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time.
1: ยังไม่ปังเสร็จหมดทอดไปเก็บปัจจุบันนั้นชัวร์ฮัทชีว่าอย่าอีอย่าว่าปากกับยุ่งจัวชีเทอีจังเกินอะไรอีลูกใจตื้อแต่จอยู่กูมอบหนังสือละว่าที่ส่งฉลานเราเลยแต่ใช้หอยเทะจังไงนะลิจ่าเลี้ยมามาเทะเมเมเทียเทะเรารู้ใจอ่อนได้จ้อชุดอะไรนั่นเรากูมัวเอาไปจ้าสุเกะต่อเต็งนะสีเทียแต่จียอจะ financial counselor นะมอบหนังสือยอดทักเทียต่อจ้อยู่จะ counselor นะยังอยู่จู่ละว่าที่ส่งสัวกันแรงก็เสียใจอีตัวหนึ่งตื่นเต้นสืบเชิงสีเนื้อเสียมาเทเลยมอบหนังสือละเทียต่อเตสสุก็เข้าก็ยาเทียหลังเทียก็ต่อเตสสุ

0: wa how to let them know that how to miss staff high near there.
1: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them.
0: Bên yon đó tên năng là thả thì sẽ lực tạo nhẹ lại cả. Là khó mua tên ghé đá chi và tạo xí, là mua tên bằng chân đá chi, bộ tí nông ghé đá chi. Thảo bế tạo là chân tên là tạo là chế bế thế lì yon đó tạo gần dài tiền. Tại sức kể tiêu cho sức kể và dòng chấp là yếu bá cơ tên nâng nọ chỉ cho cho nhị nhất dịa. Chỉ ta liên đạo là cũng mua bấy cho sức kể và tên nâng nọ nhưng mua bằng sự yếu mô thọ tờ kể bá chôn ở lúc còn hậu National Debt Helpline. Và thức thời gian này chỉ tên nâng nó mua bằng sự khu tạo cho tù sổ tông ý dị xuân xuân xa. Là sự mua bằng sự mua thắng tạo tên cho sự dị nợ lúc còn hậu ndh.org.au.Lòsia mô bằng sự sử dụng cho live chat service đã lô vào xa nọ. Và kê nọ là giá tìa ý tù năng tư họ chỉ cho báo lòng kỳ dòng thiết xa tạo năng chạy lô cho lô công hào National Debt Helpline nhưng mô bằng sự ba thiên thịa ý tù năng bá chạy lô cho lô chạy dùng đó là thạc nơi. Miss Staff thì là kìa tìa nhưng mô tên năng xa thó cho kê bá chỗ nó xin đáo hẳn.ยังเล่นได้เต้นหนึ่งโอ้โหมันทายกับปัจจุบันเนอะเต้นร้อนเชยอยู่ต่อตอนเดย์มินจีจะรู้ใจออกมาเต้นหนึ่งจ้องหังโอ้มันทายกับปัจจุบันเนอะเดี๋ยวฉันก็ไม่จะเกิดตาเกิดเต้นหนึ่งว่าจีมอปังเสียหูเต้าเลือดสัวเต้าสตองเท่าเลือดตัวถ่านเนอะก็มาเลยจักก็หูมันเท่าเลือดถ่านตัวยาลีจนสิแล้วเสียข้อสีเลือดจะสุกเกลี่สีจะไลฟ์แชทสนันเท่าเลือดถ่านที่เราต้องมาจะเกิดช่างกากเต้นนั่งอ่อนยอดจะได้เขียวสุดแล้วเนาะอดีตยังมองช่างแต่เช้าหอบปมว่าเลยจะเกิดปัจจุบันได้ว่าเท่าไรมั่วปังสื่อถอดเต่าสียอดจนเราได้ของเขาเยอะๆชัวจะเกิดปัจจุบันมันเคเซอร์วิสได้ลูกของเขาเซอร์วิสในอเมริกาแล้วมั่วอีจะเกิดปัจจุบันฉลาดแต่สีเนื้อเสียงในลูกของเขาแองกิเคและเชียร์ถอดเต่าอีจะเกิดปัจจุบันจะลิทอนเต้ของเขาปัจจุบันจะลิทอนเต้เยอะและชีทอต่อเกปัจจุบัน Mob Stronger Debt Help และยาทอต่อเกปัจจุบันลูกของเขา Financial Rights Legal Center ต่อดูโซเชียลสื่อเนี่ยสายเหวมาค่ะโชว์ตัวออสเตรียอธิบายเทียกุยาวิเศษมุ่งใจมองโชว์ตัว SBS Radio มองโปรแกรม
2: ลองเต่าจะจัดหนึ่งรองเด็ดสวัสดิ์จากมือปุ่ยว่าสไตล์สิซึ่งต้องจีนใน sbs.com.au/mong หรือจะดาวน์โหลด SBS Audio App ตัชนอดาวน์โหลด SBS Audio App นู่นนอแค่ปิมลงตามทอแต่โปรแกรมก็เนี่ยจูตาวดาวน์ใน App Store หรือจะ Google Play ตัชนอ
0: SBS หลังเป้าที่จะได้ใช้ท้องเปลือยได้ชดสละเนาะยอดจะต้องสัตว์สื่อ SBS as minds เนาะไปยังหมู่ชั้นจะเยี่ยจงได้ใช้ปลอตอนเราไปเสด็จเนี่ยยังจีได้เสียชั้นเนาะจีหายเยอะจะแก้มุนเทียกับเต้าเยี่ยจงนี่รู้ใช้ปลอสีเนาะยังอยากได้ยาวอุดเป็นชาวเชียงกันก็แต่เสียถ้าเราจ้องลังดาวตัวเจยังอยากอีฝั่งจังๆได้เต้นงอสุเลียจะแก้รุ่นนั่งเทียยังจังชาคนได้ละเทียเจ็บล้อต่อจากรถแต่ยาวกุศลเตี้ยเต้นนั่งนอนยังจีชัวกูเชียร์จะไปเจอแต่สิยาถาดอีตัวหนึ่งตัวว่าจิตว่าเจย้อนละเจ็บล้อนอย่าอียาของสีหลวดทั่วเทียถาว่าอยู่ตาต่อว่าลุนนั่งจุดชนดารุจะเกะจิตเอาสีแต่เจ็บล้อนอเลยจิมว่าแต่เจ็บล้อนอจะกูยาแต่ยาว่ายุ่งหังเธออยู่ได้จะกูยาเต้เก็บป๊อกเก็บปอกเก็บตัวดัวหล่อจะจะเก็บชีเจ็บล้อเวียดอกคาเตจะเข็มมอปังเสือชีตัวเจ็บล้อเนาะว่าจะยุ่มลงตัวเตียมั่วเลยตัวหลังป๊ออยู่ตาเลียอีตัวตีนึงแอนโทนีพีเอสเทียนเนี่ยตัวนั่งว่าเขาเลยว่าเก๋หัวเดวิดสไตรฟิลด์ได้ลูกของเขาว่าชลาตจีจะเลยตัวหัวสตรีทแคร์เทียนเลยตัวมโนอีจอลูเชื่อสังเลยเนี่ยเจ้จงแต่เนื้อสัตว์สูงสุดจะจงฟื้นจะจะจงจะเจ็บปลอใจหนอว่าเซ็นทรัลสเตชันอาจจะยังเคยต่อเต็มหนึ่งนาทีทักนู้

ว่าอย่าเต่าสิอีลูเล่าหม้อเปล่าลูล่ะหลับป้ากันหม้อเต่าแกนะเทียนเนี่ยกูอยากอีตัวลังสีหม้ออีตัวมีหยอกหม้อจะหม้อออทิสัมได้เจนเนอร์เฮติอาจะแก้มอปังสละสีเตาเจชงเจเจกล้อนายาแต่ยาจังจังแห่งตัวเนอร์เนติอายังเตาสีลูกใจยงเตากังกูมุนเทียเสบตาอิลูเจปล้อสีจีหายยาเตาโมนอสูจะเตาอยู่มัวลาลัวลาสีเตาอยู่มูจันเนเตชาดาเราจะยังปอเตาแต่ยังจีกังยาสุดสังยัววัวโตอยู่ในชิมอปังสยามสีเตาเตเจปล้อยาตัวใจมั่งเนาะแล้วยังมอบังเสริมชีตัวเตเจปล้ออีกขอเฉพาะตัวว่าอย่าตัวใจแก่ยักษ์ซึ่งอย่าถ้าเราคุณเลยจะอย่าเตยว่าอย่ามอบังเสริมใจตัวอยู่ลุล่าว่าสุดแต่ชื่อมัวล้อเนอะก็อย่ามอบังเสริมชีตัวเตเจปล้อแล้วเสียมอบังเสริมชีตัวจะปาตัวว่ามัวเปล่าลุล่าเนอะก็อย่ามอบังเสริมชีตัวเจปล้อJulian Rawlins, the Kuyaitu Senior Policy Officer, Ba Look on How People with Disability Australia, Ba Janung Poche. Nertawatea Look on How, no, Yang Itzu Tao, no, Ten Nung Poche, no, Hai Tea. Layochu Tao, what is Yong Ba? Let's take it, Wa Lunang, the E, no, Hai Tea, say, Ha Mua Jechong Iluche, Blot, Dollar She. Jetele Wa Tao Ten Nung, no, Yo Tao, Wa Yadachi, Mantia, Wa Tao Ten Nung, no, Chichua, Tai Chong Picture.เทียเตยก็ยกวัดตัวอิจฉาหนังนาจะมาของเสียโมกองโตและเจนังเตกองจองและยกวัดตัวเลยปลาที่ฝีนเตายาใช้เตาให้เตียยองในเจลิวัดตัวเลยนะจะมาของเสียโยโมกองเวลาลุ่นนังส่วนนู้นเลยในให้เตียก็ยังเป่าให้เตียก็ยาอีตัวหนึ่ง transgender ดอกเทาอากูเชิงยกวันดาวกองดาวดอกเทาดาวส่งจังจ้าเจเตยนอเทียเลวัดตัวมอดมังดาวจันดาวยาเทาว่ามุสีเจจังเตยเชมุสีเดElster, the Kuya Itu Neng Tsuti Aboriginal, the Kuya Jo Neng Transgender Woman, watching Yaja Neng Poche, Tia. Yata Lodge Neng Lu Chisamo Shijong Teche Komo with what Tai Sang George does like in your song. Tia New Hatia, Kuyan Tao Jin Dao Jasit Tang Wa, Kuya Tao Wat Jake Zizit Shia the Shay, Pochi Nyaku Yamu Shi, Ponya Teche Da De La Teche Blo, Loya.我一些模式哎哟照了都能还得了我托这些去到了才去年就能 transgender。老师去年个月到模式对其能就差不多了在其他的我要我照顾照了都去给工作照去他们工作照。铁骨硬到铁硬末也照了一照我顾到这这些模式对其能一路接不了这我都没能能做过。เจ้าวิกูเต่าวันใดเจ้ามอลตุปอเต่าหัดเดียร์งเลยอยู่ยาอีตัวนี้ปอนี่สิเจ้าเทเลวัตโตมอเลตุน่าจิกเกกุนซอเต่ากูรู้เจ้าดรซาชาเบลีเจ้ากูยาอีตัวนั่งตั้งชั้นเนี่ยรู้เจ้าตั้งชั้น Youth Mental Health เดจักกิเชียร์ University of Melbourne เนื้อเต่าเคโรเอสเปซแอสมอนเซตี้ยังมัวจะนั่ง transgender ละจะนั่งว่าปอนี่ภายเจ้าว่าสินั่งละสินั่งภายเจ้าว่าปอนี่จงนั่งดาวตัวนะยังมัวจะเกณฑ์ชาวเชียงจ้าจะแก่สีเจ้าจงจะเจ็บล้อเดี๋ยวยังรู้จะละขอละมอบของเสือรู้ดาวชิสามุชีแต่เรื่องทำไมจะแก่ตั้งชั้นเตะล้วนอ่ะแต่จะย่อ LGBTQI แล้วแต่จะส่วนหนึ่งจะละกูชั้นดาวเดียดาวว่าจงมัวแต่มังจะเตะหนึ่งนะรู้เจนดานชูเทียละจะแก่ยัวเชียhai chin chang chau mua chau chau lua wa ya chan nang transgender. Nya dhu chai tang chang le hai nai ku bao tao te chau chau phong bua na yung tao kia tia nya chau lu xe yi xiong chau la na la yung tao lu chi mo xi xe chong yi lu chai bla wa nya xe. Mua o tu na chi tu nang na yung kia tia nya chau lu chai yi xiong chau la na yung wa chau la na chi chua mu na te rong mo na chi chua hao de ka chi chau tao mo xi yi lu chai bla tu.จะปิดซื้อเป็นเทียตาวนะจะตัวมั่วเดี๋ยวเราจะเลยชาฝั่งปวนได้ออสเตรเลียจะนั่งรัวว่าจะ transgender ว่าตาวว่าตัวเลยมั่วแต่หมังมอดซังจีมอดจบเลยมั่วแต่หมังจุดชดจะเลยได้จบจะรู้เชื่ออีสังจุดชดโดยเกษีได้ใช่ปล้อนะเทียยังมัวอีจะลวดชิลีแล้วจะแผนที่แล้วเสียจะแมพเนี่ยตอนนี้ที่เขาสื่อแล้วว่าเคลียร์ตั้งเราจะสวดจะใช่ปล้อต่อก้าว่า

到处的这帮老了都能够吃香。Jim Cooper 就归要到家路更好 Continent House Australia 我能还得一顿的老顿能顿的在家出来那些英墨就等忙包知道日到过才到还得英墨的能查理下面人都记着等忙呢路更好 Continent House Australia 这里到了我就给当成一项一项对付我 Great Danny Hunt我当过户口这种时代当这种的这 blog 这种 Australia 叫 National Map 当这叫这 blog 这给我的呢有八个力度呢没本事参到人体到的这 blog 我没系统的求出来呢我但是呢报道的没这里能够去参路这东西这里到我找的那个门当一直还有叫 tradesperson 的那个拉落的那个国家แต่นั่ง emergency service ตัวจังสือจะนั่งจะใช้ Uber ลอยาอีตัวนั่งตัวว่ามัวจะตั้งมังว่าพังหัวจอจิตามเลยนะที่เรามาพังสมุชิตาวเจ้าจงได้เจ็บล้อเนาะที่ได้หอบเพียได้ได้ลวดชิลีและได้แผนที่ว่าเขียนจะเจ้าจงได้เจ็บขมอนหายนั่งเนาะที่จะเข้าเลย Great Danny Hunt เลยจะเกมุนที่ได้เจ็บล้อเนาะที่เราตาวลอตังดาวจะเจ็บล้อจะสวลุชงที่อยากได้อยากร้องให้ว่าปังสุดป้าต่อเต้นังหายจริงจังต่อเต้นังว่าพังว่ามูจอยิตาลีว่าแคทเธอรีนไวเบอร์ว่าอยากอีตูกึ่งตั้งซังเทเลียเตียฉีนยาเต้นังแล้วจุดดาวกุศลจะเรื่องจังได้เจ็บล้อที่ว่าที่ร้องลอชัวก็ดาวจะเกยงยิชักอุดตันสีจะเกิดสีได้เจ็บล้อเนาะเวลาเขาจะเกิดดาวสีได้เจ็บล้อเนาะอยากได้อยากเกิดจากว่าวันที่ลูกที่อยากจะมั่งมั่งจะได้นั่งสิจะขอจะได้ใจปล้อนยังอยากอีฟังเลยเดี๋ยวได้ลูกของเขาได้ใจที่ไปยังมั่วใจยังมั่วปังเสือมั่วสิตอนได้ได้ได้จะได้ว่าอยากจะเกิดตัวที่ที่ไทยก็อยู่ที่ชาวมั่วมั่วว่าอยากจะใจว่าป้าก็ไปมั่วปังเสือสิตอนจะจงได้ใจปล้อนเวลาที่เรียกได้อยากจงจังหังว่าไปเต้นจงที่ไปเต้นนั่งว่าลำบ้าได้ใจบ้าได้ชีวิตไปแต่อาร์เคเต็กต์ได้นั่งจีว่าเจได้นั่งจีจงอยู่จุดตลอดวันที่จงสัวก็ดีนั่งน่ะมัวใจเนาะเที่ยงก็ตาวสีจะจงได้จับล้อจับจะเลิกจีเนาะสิตัวเชื่อสิ่งนี้ลีราสวีทชอบเอาเอสเปซอสมอนส์เที่ยงกูอยากวิเศษวิมุตไทยมองชอบเอสเปซรีดิโอมองโปรแกรม

0: Advertising.
1: Mi familia, siempre estoy en mi mejor momento. Por eso también quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solamente huevos de Eggland Best. Siempre tienen un sabor tan fresco y delicioso, con 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasas saturadas que los huevos comunes. Entonces, ¿por qué darle menos a tu familia cuando pueden tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: โหลด SBS Audio App หรือไปที่
3: sbs.com.au/audio
4: คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebookนอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ sbs_thai ใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะรัฐบาลไทยจ่อยกเลิกฟรีวีซ่าท่องเที่ยว60วันนายกลงพื้นที่ตรวจปัญหามาเฟียต่างชาติตั้งถิ่นฐานผิดกฎหมายติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
5: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
4: ตอนนี้นะคะไทยเร่งจัดแก้ปัญหาชาวต่างชาติเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะในที่ท่องเที่ยวสำคัญถึงขนาดที่นายกรัฐมนตรีค่ะต้องลงไปพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
5: ที่ผ่านมาพบชาวต่างชาติเข้ามาก่อปัญหาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้งการจับจองพื้นที่ตั้งถิ่นฐานโดยไม่ถูกต้องเข้ามาโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวแต่ประชดโอกาสเข้ามาประกอบอาชีพโดยเฉพาะเข้ามาตั้งบริษัทแล้วก็ว่าจ้างใช้ชื่อคนไทยเป็นเจ้าของกิจการบางหน้าที่เรียกว่าเป็นนอมินีทั้งยังตั้งตัวเป็นมาเฟียทำผิดกฎหมายจึงมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังกระทั่งเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตด้วยตนเองทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกำหนดให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทไทยได้สูงสุด 49% ของทุนจดทะเบียนและคนไทยต้องถือหุ้นรวมกันอย่างน้อย 51% เพื่อให้บริษัทได้รับสถานะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยซึ่งประกอบธุรกิจทั่วไปได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหากถือหุ้นเกิน 50% จะต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวขณะที่กองคดีความมั่นคงกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าสืบสวนเชิงลึกของบริษัทนิติบุคคล34แห่งในเกาะพะงันที่มีมูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปพบมีประมาณ20แห่งเข้าข่ายนอมินีอย่างชัดเจนสำหรับเกาะพะงันพบว่ามีบริษัทต่างชาติมาลงทุน 3,213 รายคิดเป็น 67.48% โดยพบสัญชาติอิสราเอลสูงที่สุดส่วนที่เกาะสมุยมีบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุน 8,200 กว่ารายคิดเป็น 68.16% และก็มีชาวฝรั่งเศสเป็นอันดับหนึ่งตามด้วยอังกฤษและรัสเซียทั้งนี้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำลังเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการบรรจุความผิดนอมินีให้เป็นความผิดฐานฟอกเงินด้วยขณะที่นายภูนพงษ์ในนาภากรนะครับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าจากการสแกนข้อมูลของบริษัทภายในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆพบความเป็นไปได้สูงที่จะมีบริษัทนอมินีจำนวนมากเบื้องต้นก็เน้นไปที่เกาะพะงันและเกาะสมุยเพราะว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและภาคธุรกิจของคนไทยว่ามีชาวต่างชาติบางคนบางกลุ่มรวมตัวกันตั้งเป็นก๊กเป็นกวนแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบมีพฤติกรรมที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนอกจากนี้ก็จะทำการขยายผลไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นภูเก็ตหัวหินรวมทั้งพัทยาแล้วก็จะเพิ่มมาตรการการตรวจสอบการถือครองหุ้นให้ยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้นลงทุนและก็ชำระเงินจริงด้วย
4: นอกจากนี้ค่ะรัฐบาลไทยจ่อยกเลิกฟรีวีซ่าท่องเที่ยวจาก60วันปรับให้เหลือ30วันค่ะแล้วจะแก้ไขปัญหาชาวต่างชาติผิดกฎหมายได้อย่างไรคะ
5: ประเทศไทยครับมีการออกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือว่าฟรีวีซ่าให้อยู่ในประเทศไทยได้เป็นเวลา60วันสำหรับคนต่างชาติจาก93ประเทศเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2024ในสมัยนั้น

ายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่ล่าสุดนะครับตามที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของชาวต่างชาติก็ทำให้นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยอมรับว่าฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ให้ระยะเวลาถึง60วันอาจจะมากเกินไปและอาจจะมีคนที่ไม่ได้เข้ามาท่องเที่ยวแต่เข้ามาทำกิจกรรมอื่นๆที่อาจผิดกฎหมายจึงต้องดูแลให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นและพิจารณายกเลิกฟรีวีซ่า60วันซึ่งไม่ได้มุ่งไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มุ่งไปที่กิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยซึ่งจะต้องออกวีซ่าให้กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งน่าจะไม่เกิน30วันและกำหนดหลักเกณฑ์